ไอตองกบัวมันสังนุตัวโหนักตอลังเยรงอตัวเยตุจวตุตัวอติงจังลังเยรกาปยังดวนกุมัง

ลบารุนสวดเงาวลังรมานตมวดอริปรวดสัมปายกะกอริงายอนุตกิเลครัมปังดักกิ

ันไดนสวงงีรวบตุเบระบวดสุงกวรงวดบาบงาลำไปตะโลแงวดยเลียวประตูตุยการนาสมาสุงไง